0: ียวก็ใช้เทคโพสิโรคอนเฟิร์มเมนเทนให้ดีคือ350 resourcing localizer
1: nice total heading 350 back